0: đăng báo bà châu bà ta rụp xa lại ơ con bê bà nè bùl lâm tròn rò ở tọc ương đăng xa hội rọc tròn đác về phía kết ca lâm chập bú tà mang ngồi lăng bằng ở tọc kinh tế xa hội mạc loài bà xa lại tà bọc bà gờ xa nam tà mang ngồi lăng tẻ đá rằng về phía sẽ đăng rọc tròn nằm tròn đác càng kết ca lọ tự gọp về phía chập hình anh đi trua sẽ đăng lừng liềm bằng tự chế lâm trong vây lăng sẽ đừng rọt tròn năm hoặc tụi mang rạ rõi nạt râu cả bơi con bê bằng nạp bồn mượn bài ở con tự lịch chim tròn bơm chàng và sẽ đừng rọt tròn đác và tâm lâu đầy mẹ bà tròn bơm chàng lâu cha ra bằng bài hình thay bà chinh nằm tận nó ăn trên bằng ngày bơm bằng bà nhùl bà kê nà rạ bà chạy xin kê bớt ni tâm chính trị lời bơ gờ học còn chập lầm tẻ đác và nhân lăng học bà ram rồi bộ bằng tài lịch bơm kiện nghị quyết học còn mà à bình cả bơ gờ trung ương đang trả chức quan để bơ gờ đừng tổng bí thư cái trạng tẻ đác tô lầm học còn kiện cả ta tu quan họ đòi bà ta cả ta trung rim anh đi chập lầm tẻ đác đòi học còn bật trả sẽ lại để rim đồng chí thái đại ngọc ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy cái trạng ủy ban nhân dân cha ra ra Lan Trung, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cơ đại hội đồng nhân dân cha ra, Châu Ngọc Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, bơ gơ khu đại biểu quốc hội cha ra, Nguyễn Ngọc Lương, phó bí thư tỉnh ủy, cơ đại ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam cha ra, rim đồng chí sợ cạ bơ gơ cha ra, lâm rim bằng cha ra, rim đồng chí lâm ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, cạ bơ gơ ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam cha ra, rim đồng chí tỉnh ủy viên, rim đồng chí ủy viên ủy ban bình nhìn lăng tỉnh ủy, cạ bơ gơ mê rèng bên chị đầm xa phường bằng rim anh chàng trung ương từ bọc bơm chàng bật chà ra
1: học ở công hồi mừng rim đồng chí ủy viên anh đi tâm chính trị rồi từ bố rim tròn nó từ tròn tầm đơn nghị quyết học ở công mạ bình cả bơ trung ương chà chật quần đầy tròn tầm nghị quyết cả thập liệt nào từ nọ anh ít ở tộc tự ương Việt Nam tròn tầm nghị quyết cả phải chiên bằng ở tộc Việt Nam nhưng tệ đạt đầy đạt thật sự rằng tăng trong tâm nghị quyết ca bình dinh xã hội prang ca tăng sẽ đừng kết chấp gỡ hờ gây lưng liêm ở tòa cây ung trong tâm nghị quyết ca tòa ung bòm chàng phê sẽ đừng tệ đá trong tâm nghị quyết ca tòa trong chàng lăng trúc hàm mệt mình nợ bạc cặp bề tế băng rìm nợ bạc cặp đệ bờm trong tâm bà tôi ca về việc bệnh tế băng ở công tàng cảnh mì tó lâm mang chạy nào trong tâm bà tôi ca ở tòa hàm mệt bơm chàng trên này tên nó ăn ít, bơ gơ tôm rìm rong đừng khuôn thập bồ chính trị, tên nó ăn ít chính quyền tình riêng bà cấp. Hết rong tâm cả tập lý, hai mẹt mình cái chật sổ bà chít, quy đê, tê vị đúc, nạt ngàm khai quan sẽ nằm bà rộ bà chật râu, đừng cả bơ gơ trung ương, cả bơm kẹo cái chất đừng đằng. Hết rong tâm cái chật cả rìm rong đàng viên ư gơ bơm. Rìm rong lìm rong tôm đầy lờ rong xa mạ hà tòi lăng trúc, cơ nào, ở tóc bơm bơ gơ vầy lăng. Bơm chàng ở tọc bằng vầy lăng tẻ đác lâm măng chạt nào rim tròn tê lịch đầy trung ương rồi tự bố bật măng học com măng mạ bên giờ ẩu vợ bơm tê lịch bòn tròn mạ mình ở tọc bơm bơ gơ băng lưng liêm lâm bơm chàng đơn đang bằng anh chàng tẻ đác mạ bà vầy lăng lập đòn tận nọ anh ở tọc tự ung ở tọc bơm chàng để trên này khu lập bơm chàng tẻ đác mạ bên bây giờ tận nọ anh ở tọc tự ung kia dọa yắc đòn hà gầy con nghệ bằng còn bằng ngày mạ quần ở con bơm chàng tăng căn ở tọc tăng căn trọng lệp lầm bơm chàng phê phê sẽ đừng tẻ đác đừng phê lăng ra rai chiên phê lăng ở con hòm hòm lầm tên nọ ảnh ở tọc yung bằng khuôn chàng tẻ đác bê tê đạc sĩ đô thị tên nọ ảnh riêng tên mạm đề cơ tá anh em phê rạc ở thầy đầy lăng tồm hóa và gờ rắc kia trọng lòng ở tọc yung tẻ đác sẽ đừng lơ dùa đừng tà riêng chứ này đầy tồm bê hết nâu bơm chiên ở tọc yung nào và khu lập bơm chàng trú anh em dùa yọc chứ này sẽ đừng lơ dùa đừng tẻ đác còn play anh em mật rò tụ quạt lơ dùa đừng tà riêng nhưng con prang cà tàng đừng tẻ đác lâm nọ đặc sĩ nọ anh sẽ đừng chân ari ở tọc băng về về tận là ngô đây ở con tôm tụ quạt hạt đòi băng tẻ tà nã chạm đặc sĩ lô kích tích băng sim anh chàng kinh tế tụ quạt hạt đòi tê cha rằng gà trong bầm chàng phơi lăng tẻ đá băng phơi lăng bình tê lâm mình tẻ đạc để bổ ở sẽ đừng bầm pram tru trong chàng trong phơi lăng sẽ đừng ở cơ sĩ đừng lâm trim mật rong anh chàng ở cơ sĩ đây lăng dài đừng rong cơ pram để bổ mã thầy tập lý đừng bật đá diên rồi tập bố đừng lang sai tròn chỉ ở con bơm chàng tăng cân với việc sẽ đừng bằng cờ bơm chàng liên lang đừng khu tập bộ chính trị kinh tế xã hội con nghệ bằng tận nọ anh ít kịch cả với việc sẽ đừng nó tròn đừng ở tọc yung ở tọc sẽ đừng đê tôm gơ tăng cân bằng cờ chịu nó tròn tôm đừng phơi lăng tròn bơm chàng phơi lăng tẻ đá ังตรองฟื้ลังเปล่งเตะอคอมปมจางต่างกันมีโต้ลำบางจัดนาวเดือดลิกลำดอนเจงลับดอนดึงฟื้เวรปังอตองเตะดักตบรีดึงต่างกันลังใส่ปรำยิงอคอมปัดระดักรอยตะโบปังต่างกันดึงรุ้ยดึงอตายอตอกปมจางต่างกันตะอันับรอยตะโบปังริมตรองบอมปรำดึงอันนี้ปมจางรีมตรองปอมจังติอธิเดตโตมตรองเจนเปล่งเตะเวรักรีมตรองปังอตอกปอมจังดังเลเจเนอร์อธิเวเวอร์จะดังกระจับดังเตะดักก่อนเปลย์ริมเจโดกระทังไงปอมตักนาโตมตรองเตะดักมันเตะนอเวจะดังก่อนปังไงเวเวจะดังอันนี้เวรักจะดังตโนอันนี้ปังปอมกันเดิมเลิมสาหอยอธิเดตตุกัดหัดอยปังตรองลางก่อนเปลย์เวก่อนตริงปังตรองจะปูลตมัดหัดอยเตะจาระอตอกจะงมดอนอกรมเวลังเตะดักดึงรวยดึงอตายเวเวอันนี้จะดึงลังสาอันนี้อตอกตุงปังอตอกจะดึงกันเดิมดึงเวียดนามเลิมตริงปังเลิมอปงเปล่งเตะกาตรองฮามิดอันนี้จางกันเอาหมัดดังปกเรจินิล้อเตะดักเวลังเลิมล้ออันนี้เพิ่มจางแตงกวางล้อก่อนเปลยเดปมจางจะดึงล้อจินาอริก่อนเปลยเดตอกยุงทับลิโนจะดึงตะปะตะปัดปกเรดาตรองจางเดเวลังตรองเพิ่มจางเดเพิ่มเกี้ยยกลังเลียมนอเติมจินในเพิ่มเกี้ยปังตรองกระนมดังก่อนเปลยเพิ่มเถกปะตะเถกปะตะเอกสิน้อเพิ่มเติมตะจูรมาจันในเลมปะกระไปลังปังลึงเลมเสดังเพิ่มจังอันก่อนเปลยตะกลากับอธิจาขดอยปังอันนี้จังคุลเติมคุลจังอันนี้เวรักดองเพิ่มเกี่ยปังไฟลังคุลจังกับจารปรางกระตังกะหักัดปะยาวกับซาตะเจก่อนเปลยก็ลังซาจิมตรองเกือตะนออันนี้นาวแต่น้อหักัดกะริมตะตรองดังฟีนเออคือเกอเพิ่มเลือกจัดระดับเลิมเพิ่มเกี่ยกับจัดบาระดับแบบที่มันตรองนาวเลิมกิงตีมันตรองมาจันทับลิโซปังตะกัดหัดอยเพิ่มจังเลยัวปมเกี่ยลึงอธิจักหัดอยปังเวเวกังโบตะปะตะปัดปนตะเจงปนปมจังปนจิวตรองจังยัวเลยัวจะนมตรองฮามิดมิงตะมดทีมกับจัดโซบาจิตเลยเพิ่มระดับอันนันกราวตรองจังตรองปมจังดึงริมอันนันลำคุลดังลังไซตอลักเออจะดึงลำปมจังเวเวจะดึงคุลตะปูจินจิปมจังหันหนึ่งจะดึงปมาปกเกอร์บดมังฮับอกอมตองบิทือกระตะแต่ดักโตลำกระจัดตรองกิจการดึงงิกวีดฮับอกอมตรงเอื้องเปงฝ่าปมตะปริลำปมจังปกเกอร์ปังก่อนปังไงปมลองเถระฝ่าปมจังอันนี้จังปังตรองจะดึงอันคุลจังตอนอันนี้อตอกยุงตะปริคุลจังยิงอตอกเจนีตะมามตำปังลึงเลียมจินาอาริก็เพิ่มต่างกันปังเฟเวอร์ลิมกับปลาหน่อเฟเวอร์ลิงลางเสดงเรียมตรองเกิดการดังหอบอกรมตรุงเอื้องเพ่งดังร้องเกอร์ปยินลังรอยตะบุจับลำเตะดักอไทเดรีมกับอนิจังตะลิกเพิ่มเกลืองแตงควังรำรำดิดังอไทยัวเลยัวเตะดักอไทอดุงเลยัวตอบเล็บดังก่อนเพลย์ยัวอตอกยุงเสดงดวงใจดังเตะดัก
2: ปกเกณฑ์นับบานยึดสินเขเปอร์บานเทิงวุติงดวนยาไลมัดประเติมปรุงเปิลเลบพรำปัดโลตตรองจางการโบดวนคุลสนับบาร์โปบาติโตรปังอตอยได้ไวเจมิเชงบานจะนำการโบดวนคุลเปิมจางจับลมจาระเลบพรำได้ประกาศดังนับบานยึดสินตุนารเป็นยึดมวยเขเปอร์ฟ้าปะทอดอนฮเกปัดโลโบจุรุตตรองเปิมจางอันคุลการโบดวนคุลระดับทอยเละเป็นไงฮับพรำได้ตะควัดยอกมิงโจตตรองเติมทอยเละบัดโลเราตะบุเปิมจางดวนตะตรองจางตังมัดไอซองตอกยินตังกันมีหลักดักติปะตองเป็นไงตะมามตรำจีเชือปะเกระเปิมจางอดุตะตำปมงวยโครตะปูลบัดโลปะมาเกอเกยตะอนับตะปูลคอนปลียะยักไอไอเปิมจางดวนมะกะลอยเปิมจางหะยอปังปะเกระปะมาปะดำรอยตะบุลำเลิบปรำเวดีรอยตะโบดังปังอตุตตำอตุตตำปังดังสนามปาระโปบาจิโตรปังตะลิกเพิ่มจางดึงดวนอตุตตำกองซานโฮจิมินจาริไลเพิ่มเกี่ยงงี้ควิดได้หวยดวนจับลำเตะดักมังมะจิตเปงมังจลปาระโปบาจิโตรปาระโปเป็นจิตมุนปลับล็อกสตอร์สินยึดเปอร์สนามนาราปยิงกองดวนเวียดนามนาราบาดจิตงามเคเปอร์สนามมิยูโปสินเริงบาจิตสินนาราบาดจิตงามเคเปอร์สนามปาระโปบาโตรกำลังอาระบาดยังงามเขเปอร์คุลกินเตกวกฟองใบมือตือลำบินดอนมือลำปกระมังซองซากองดอนดีฝ่ายเจบาระโปการโบปงายเปิมจางฟังหอยมิงปังซองซากระจะเดมิงเริงโบหลักกินนอกปลับฝ่าปกระอันนี้เปิมจางปกระกองดอนปังปงายเปิมจางประมาตนุรอยตะโบริมตะตรองปัดโลโบจุลำเปิมจางถอยเละจินตอริวินนำ đứng nó bơm từ quạt hơi thầy bơm cơ công đoàn bằng bơm cơ anh bơm chàng bơm ngay bơm chàng và từ rồi chỉ ngập đòn ở tọt đòn cái chỉnh tự dùng bơm chiên từ tròn người sẽ đừng học phong từ về bơm thì bà bơm chàng từ có bơm chiên anh chàng rồi là ở tọt cái dùng đang ấy cơ số miệt bát tam riêng sanh năm đầy hàm mệt đặc bùi đằng lùng bọn thòng đắc gà lệ chà ra đầy loài sinh dịch bà rạc lạc rình lâm cấp la phát nò gà bà mật chà ra cơ số miệt bát tam bơm chàng đầy đặc bùi lập đàng dịch đam lạc rình và ở tọc miệt bát tam đầy tùm đặc bùi chà ra lại lùi tà lịch gà nào ở tọc lùng bọn thòng đắc băng đặc rạc gò bà lê bà la măng chà là bà rà bò bà rà dịch rô bà rà bò bình chít lăng trù bà rà bò bình chít đầm gà nào đầy tà mật cái chất ở cầm dịch bọn tự trọng trang tìm, ta tin lang tang dịch bọn đồ bọn rình trâu dịch bình tích lạc chinh. Họ thấy nó bơm hai mệt mình dịch bộ mình rình bọn dịch môn km, luôn ngập bọn thong đắc, ở cầm chinh bơm trang loài mình dịch bộ, trâu rình mình tích lạc chinh. Ngay cả nó tìm tự riêng áp bình đam rình xin dịch bọn anh nằm tên nọ anh hịch luôn ngập bọn thong đắc, đi bơm tự chun, ở cầm chinh bơm trang tang bình rình bọn tích lạc chinh. Cơ trụ lâm xa năm bà bộ bà dịch trọng nâu, ta tin lang hai mệt bơ dịch bơ tên nọ anh làm dịch bơ tì lạc chinh. Họ tới trìm tự trọng bơm chàng đơn chà rà, họ có trả thương trực ủy ban nhân dân chà rà Nguyễn Tôn Thành, à thay trìm tự riêng ở cầm cơ sổ trên đề bà chào, và tự dung bà chinh trọng bà rõ đạc tự riêng, đức nó lăng xạ mìa bơm chàng đề tôm đạc bùi. Trìm tự nâu đạc, trìm trọng bà chọ đạc, đơm đơn chà rà, ngô đề tự dung bà chinh để dọc đơn chên tự dung bà chinh tế đạc, với bà trìm hợp bông bà rõ đạc băng xa ngô đề tự cung hàm mệt mình tùm. Có số trên tập bọc lôi đề bà chào, rìm đồng chí cơ hội dọa dọc trên tự tròn trang tệ đác và bơm giang, ư cơ nghệ áp bình đường bù.
0: Vạn tự cung ăn còn bề rồi sẽ đừng lầm chứ nợ ảnh, bất ảnh quay nào ta riêng bơm mình lạc đặc tích, khu lập cơ ảnh cần rắp ta riêng bình thông nhất, lâm ảnh bơm giang về lòng bộ đội cha xe lai, lôi tự đam dị đàm càng bộ chiên si, đại đội bộ binh một thời phàng tập cùng nạt còng bờ chiên nam uy ăn chìm ổi nam bật thôn xin xa ya heo chợ tròn cờ lòng để từ nọ ăn đi tru bật giờ tập cùng tru bật nó các bộ chiến sĩ bầm chàng chơi bật tụ tập mầm trầm xir tập bờ nam lục bê tông bằng bầm giữa lượt tròn chàng tập góp ở tóc bờ chiên tèn quăng anh uy anh nào đây loài chỉ đầm hecta đây từ lịch bầm chàng đừng buông xe năm barabo bay chợ đầu hagat hamet anh uy Ari, an minh reng ngam chit oi nam, linh lang bơm pram được mi lạc đặc tí, băng tang e trâu chit ngam oi nam, đê pa chào ta nát tê, băng ta bọc bơm nam oi. Khu bộ đội ta bọc hà tòi băng cập uy chinh quyền trình, ta gom con play kẻ đang rìm nam oi, adin hồi ba rìm oi nam, tu tự anh yêu oi nào sẽ đừng như là Ari, băng tu hương ram cho mi lạc đặc tí.
2: Bất bà lê đặc trùi, ủy ban nhân dân xa con chiên chà ria lầy, nào bà cơ rơ bà chào nam ủy ăn ủy nam nhong vàm, còn bà ngài bơm bà gàng đi ô xin chân nợ đi tàn áp táp bật rình. Nam đi bơm kiệu tàn nọ ni cập bọn, bơm hà nạ bruyn tàn nà nam màn, bơ bung kèm. La phong kèm, nam bơm xa đi bình nhật bà mệt vuông, dỗ ở công đi đang trên bơm trang vãi chế mình hình bình nhật bà triệu. Lâm nọ trên măn cơ tiên dọa bà ngài tàn nô chà ra tàn cùng, đi ngàm dịch triệu, ủy nam tàn lệch dên. Mình dịch triệu, ôi đây vãi chế bọn dịch 3 triệu, đây ta rộ tự cung đựng nhọn ổ tự bồn con bà lì. Họ thay trên vang tự cung tự riêng ôi đây ta rộ họ thay tự cung đựng khu bộ đội, riêng khu tự bồn, khu bơm cha mặt trợn tự riêng con bà lì ôi ả rí. Cô tùm có tông nhọn ổ bằng con bà lì, vang họ thay tự góp nà rộ con bơm chàng. Trú tăng ấy, nam lôi bơm kê đang tự mật dọa dọc, trọc lệp mây phá ôi ả rí xa, tự cung ôi nam rồi sẽ đừng chân nợ ả rí.
0: Bất xa Al Bá, anh ấy về làng ngoại vụ hơi thôi bằng ủy ban nhà dân xa Al Bá bằng thêm anh ấy chàng phang tờ gồm nào và gần nam kẻ đàng và chào tờ nọ anh ấy đạc sở lùng quê rờ bằng anh ấy bơm làng đác bần bà lê tùng kê. Đại nó tờ lê tờ trông và chinh nam hạ bóng tờ vây ăn ủy nam chỉ nợ ảnh ấy kẻ tờ nạp táp. Khi nó đừng rong và dàn tên quang bơm chàng tờ nọ anh ấy đạc quê rờ bằng anh ấy bơm đạc lăng lôi bơm kẻ đàng bằng tờ mượt chùa yếc trọng đẹp mời vạ đạc lăng rờ có đừng lời kịch ủi nam bật lê tùng kề tên nọ anh ấy để công trình lời trò dịch triệu do công ty trách nhiệm hữu hạn rồi tự bố phê chiên bằng mặt trò mặt chăn ra hưng phát vàng tờ gồm
1: đây lưng rõ kết gà, tôi gặp lăng xe tròn ư cơ mạc đạc lăng rõ có, tôi bây tôi tròn bảo vệ văn, về lăng chạy ngầm bàn đừng còn bây. Đại nọ tôi bố tôi tròn trang xã hội, đừng tôi nọ ảnh ní mà tròn bà chăn, lâm hà tôi tự riêng về lăng chạy nợ ả rí, đừng còn bây tự riêng tự nạp táp. Bây lập bật ẩu, ảnh ní về lăng ngoại vụ bằng trìm ảnh ní trang phẳng tự cùng, bây chào ạ bà mình cử tùng tầm mạm ăn bây tùng kê. Ả bà mà chịt cử tùng tầm mạm, ăn chịt ôi nam tự nút, bằng bà cử tùng tầm mạm ăn bà ôi nam tin sách lâm tự riêng, cùng lâm tự tròn trang, ảnh về lăng. Nội vụ, hắn thay đêm nì vàng tổng gồm, lôi bệnh nhân lăng tạp bá, lắp đoàn tròn bệnh trình nàm hạp bóng tờ vầy, ăn ôi nàm dạ đinh ớt, chân ạ rì kè tàn nạp táp bệnh bà lê tùng kè. Bác cả anh trang đệ công bệnh trình, ngào chị đàm triệu, do công ty trách nhiều hữu hạn, mình thật là Petro Limit trả lại bằng công ty công trình bà ta ủ trị trích phương mai vàng tổng gồm, và tổng gồm tổng gồm ôi nàm sẽ đừng chân ạ rì, vàng đẹp đẹp ở tọc lâm chân ạ rì.
2: Con play bang de bull, bum kia trong kalong đừng chinh pu ga vang tung chut tuk nam uy yog yak, nam yah yak an con play đừng bung ai bum chan tập bata vang, bum bugang hoa hop. Jaria lai, the poktero lơ kul vatatun ting quang pijing nam uy, an dim uy nam de yog yak. Makaloi, the trong vang tung pantai đừng can bội chin si kul group bội đuôi, uy kusi the cop the jura, kade bayan bum chang, ma uy lang sa don the jing bum chang, jing up don bim keng bull bull. Tôi cũng rìm uy nam rồi sự đăng trên nợ ả rí. Tớ ả là ồ, các áo bơi con play băng đề bùl hồi tôi mừng bày. Vàng tôi cũng bị chiên, ảnh đi nam uy tớ nọ ăn bơ ngày, mơm bơ gàng bơ nhùl. Ở con play băng đề bùl, và tớ cố chung đoàn tớ chênh bơm chàng đừng ảnh đi về lăng tớ nọ ảnh đi băng chinh quyền tớ đình. Công ty tớ nọ mọc đạc uy chí trịch ăn khê càn hát, hồi tôi băng rìm tớ đình ả là bơ gờ rơ bơ tớp, tăng cắn mi lạc đạc tí, chạ bơ tông băng về lăng bơ nứt. Tân nô đạc sản nắm bà bà tử trâu, bất tử riêng bà nợ mong ủy dân địch ăn khê. Măng bà tập đi bà dình, hò tôi băng bọn tử trọng kê trù tập bạc đi, lăng chạy băng bọc đạc tí lâm cập lạc bơm chàng, tăng căn tập bịt ủy dân địch, tập lệp tử trọng hư đam cơ máy bà ta ủy dân địch. Lăng chạy tử trọng mật lịch ư cập lệp lâm tử trọng về lăng bà nợ, tân nô mong đạc băng lăng chạy lì bà nợ. Điểm tự trọng liên đề bà gờ hà lên, đề tự trọng hà tôi đừng khôn về lăng tàu mọng đác, chinh quyền tự riêng công an, bộ đội bằng riêng ảnh bơm chạc để bơm. Đừng nó bà nhìn lăng chân ngâm đòn bà gờ, tự rộ khôn group, ngre bằng lăng dây tự trọng kê trú, kiệu tự trọng bằng cả tá. Bọc trần duy hòa, phọ bà gờ phòng kinh tế, xa bình khê bà mà. Tân nọ uyên trịch an khê càn nát, tư trị tân nọ mọc đạc uy bật đạc cỏ bà. Sơ mạ bật bật đạc uyên trịch lệ đạc cổ rò, vi tự xa bình khê, băng rò lịch tự thọng đạc quân. Bật tập tăng gắn bì lạc đạc tư bật tân nọ mọc đạc uyên trịch an khê càn nát. Lê kê kết ca là băng tư cung tư rình, tư quật yọc tư trọng về lăng cung nhìn lễ, bì dinh cân nào chênh lăng kê chăng đắc, tăng gắn bì lạc đạc tư đơn xa bình khê, ăn trọng lêp tư trọng mạ băng tập lý mì tóc, bật mì tí. Anh đi rồi tập bộ mì, tập bộ bà ca lê khôl bà gà rơ kê chênh lăng kê chăng đắc, cung nhìn lễ tăng gắn bì lạc đạc tư xa bình khê, bắt vạ tăng gắn bì lạc đạc tư. Bọc hồ bảo châu, phọ cân trạ uy ban nhân dân, phường ăn khê ăn bắt. Tư trọng tập tự âu, tư gùm ăn tờ riêng để tờ lệch vạ tăng gần. Bật đầy tìm tư trọng kẻ trú, liên trôi tập mô tờ tòm ăn con bê tờ riêng ả la đừng ăn khê. Đầy tư trọng kẻ trú lê nhôn cô tờ lệch bà chào ăn ảnh hình chân văn hóa thông tin. Rồi tập bộ ăn con bê tờ chi thọng đá cỏ bà. Bằng bật tờ riêng ả la vạ con bê bắt, riêng tư trọng kẻ trú bằng cô tờ lệch bơm chàng. Vạ tờ chuột bơm bà răm do cậm miên lạc đặc tì bơm. Ước cư sĩ bệnh nhân lăng tự trọng tăng cắn đằng rìm khủng group mang bắt tập bây bây giàn. Bệnh nhân lăng, hàm mệt băng bơm kế đang rìm tự trọng tăng cắn bị lạc đáng tí, trọng lê phá tôi băng tự trọng tập bác. Kiệt rìm tự trọng đầy lăng giấy, tự trọng hò tôi đằng ảnh hình bơm chàng về lăng tự nọ đạc. Băng chinh quyền tự riêng, đầy bệnh nhân lăng, tự góp tọc cơ chuông tự trọng bờ cờ, về lăng kê chinh lăng kê chăng rắc, lăng giấy đầy chân này tự trọng kê trú, rõ lăng đầy bồ lâm bây giàn bị lạc đáng tí. Hơi tới nó tự trọng bà tập cùng tự gọp tạc chuông đoàn tự chinh, đừng còn bà lê tự riêng ả la, ngà tự trọng tăng cắn bị lạc đạc tí. Ta lịch bệnh nhân lăng rồi tự bồ, chiêu dòm tạ bạ tạ bạch, rìm kịch chật về lăng tự nọ ní bằng hơi tới khu lập bơm chạc địa bơm, bật tập lý bị lạc đạc tí, ta rìm tự trọng tự bà lần. บักงวินแทงเชิญเพาะปะกระกอมตีตะนาอุจิติกอันเคกันนาดประมาอันปัดมีต่อเอเกอร์สดึงปังลิงลังเดบโบตะตรองเกตรูเรียมสนามกอมตีปะกระบังปะเติบไทยเอากระยำมะมิงนอฝะกางโบบังไงเปิมจางลมกอมตีเอเกอร์ฮังเงยลมตะตรองตังกันเรียมตะตรองเกตรูยะมีหลักนาตีเปิมมะบาร์เกี่ยวตะตรองปะเติบเลในเตรียมตะตรองรอยตะโบวะอาตอยจิงเวียนตะเรียงลำตะตรองรอยตะโบอันกอนเปลตะเรียงอลาวะกอนเปลตะกวัดปางตังกันตะยุรปรำตะมามตรำกงตอเลจินเนอริกอนเปลตะเรียงอลาตะอันับในโบรอยตะนาบตาบดังมีหลักดักตีตะตรองปะกระปะเติบปะยินลังตะตรองตังกันตอกฮอตอยจังดังอันนี้มาตรามาจันจิงกวนตริงฮอตอยริมคุลเปิมจังได้เบิมนออาทิกิดกาลไปเวรสดังเปิมจังตะโนมองดาอุนจิกโนกงตะตรองกาลตีวะตะจูรเบิมปรำวีลังจันเนอริตมอมตรำดังกอนเปลตะตริงอลาตะกอบตะเลกตังกันเดจันในฮอตอยปังวีหลักดักตีลำริมตะตรองเกตรูก่อนเปลยปังเดบูลเมมเก่งริมนัดเอาบัดเลตริงลำจารยาไหลหอยู่ปจิงนำเออันกะกอนดึงปงไงหอตอยปลาฟังเบิ่มปะกางหวาหอกเดบูติงกวังลำริมตนอันนี้เอาหมอกเอาเจิกดึงริมปงไงบ่ดุ่ยหอตอยก่อนเปลยเจอจวนตะมามปจิงมันตนัดนำยาวซีมังลุยจิงจะพินรูปลึงตะกอบตะโรทีมเงินปูดอันริมอุ่นนำจิงแซกสนามบาร์โบบาดิโตรยับลมจัดได้เปิดจิตสินอุ่นน้ำได้ฟังตะกุ่มลมน็อตได้ดำจิตปอนอุ่นน้ำมันเหนาปังบาดจิตดำอุ่นน้ำมีเงาเม็ดน้ำอุ่ยบัตรตรองจางได้ตะลิกเล็บกระเนาอันนี้เฟลังบดโดยจารยาไหลลอยหอยปังริมอันนี้เปิมจางลมกวนดันบางมือตือปังกวนคูนำตะโรเป็งเร่งบาดจิตเปิดการโบจินซีกระตะวางหอยตะกุ่มนารกองปจิงปมาประดามหตอยน์ถึงอุ้ยเลตรุงเซินตรุงดวนบนมาตามกวนดวนบามตือตะปอกกะตะหตอยเปิมนำอุ้ยอันเป็นไงเบิ่มประกังหวังหอกอันปัดเกี่ยวกับตรองไปเจ้าดังอันนี้เปิมจังกาบุจินซีตรงดวนบนมาตามหตอยฟังตะกุมเปิมนำอุ้ยอันริมอุ้ยนำลำตะตรองยอยอกมันอันกะก่อนดังเป็นไงหตอยฟังตะปลาตะวังเบิ่มประกังหวังหอกยนกระจัดเนาเอกสีตะตรองจังมะอุยจะเงือบดอนเบียมกเองหัวต่อยปลปังอุยนามเป็นไงได้กองไก่หมังหัวต่อยปังจะเงือบดอนเปิมจางกระจุงหลอตะกุมอุยนามฝะเปิมเกะดังอันนี้นำอุยหัวต่อยปังริมเป็นไงโบดุยริมนัดหัวต่อยไปยิงนำอุยอันอุยนามจินไซเอกสีเปิมเกี่ยวตะตรองจังมะอุยพยานตะบูเปิมจางเมียมนัดดึงตะตรองจัดเจโบดุยบอกโฮตะวัดปังก่อนเปลริมกระต่อปูปะอางลำตะนอันนี้นาโตรโกตะปลีฮัลึกริมปุงน้ำลังกระจับโกตะกุมริมอุ่นน้ำสดังจันเนอร์อรีฮอตไอฟังตะกุมปะจิงเลอตะนออันนี้ลำตะตรองจังเทียววีหงวินหือหุ่นกวนดวนบามตือรอันปัดนอกอันนี้นามมาเป็งอิงฮะตอยปลปลปะจิงในตะกอบจึงเงาปราณฝะตะกุมริมอุ่นน้ำจิงแซกในอันนี้อวยอดีตลังเนียมอิงเกคือชันยนโคอดีนตัวปะเนะอตักจึงเงาดอนเปิมจางอดีนเปิมเกดังริมอันนี้นามอวยรูตังเอจับลำจาระลอยตะยุงดำจิตสินอันนี้นำอากำกโสปจิตสินอันนี้นำรีปอนจิตบารมันนาวปังจิตเปอร์อันนี้นำมิงเมตเลออันนี้นำลอยเปิมเกดังปังดีไปเจ้าอันริมอุ่นนำปรับเซิงยอกนารปงายจิรการรำยองยอเตดักบาริตเปอร์เขเปอร์ริมนำดาวตะปอกเน็ดเปิมเกดังเอกสิตะกุมริมอุ่นนำได้อุ่ยอันนี้ลังกระจับสะดึงมักอุ่ยจุดตกหางนูจิกลมยอตะปลาตะฟังจะเป็นกลางโบจินซีเอกตุนมีโต้ฮอตอยจิงริมบุงนำได้เปิมทีมจึงเงาดอนโบดุดบอกโหฮอตอยนอลังสะจดเจเรื่องวัวล็อกปลอกเสตอร์หยักดักปลอกกระตูปังริมตะตรองกิดเกลริมบุงนำได้เปิมเกดังนอมิงตะมามลังร้อตะกอบตะกุมริมปุ่ยนำทีมกระจับสะดังจะเนอริปังโจตรุอนุนิงในกานิมุนลังเลียมล้อ
1: ก่อนเปลยปาดบุลหันตอยอตักอิงอันนี้ตะมังงวยปอดักสิ ปมตรองเจจวนปังไงตามามเกือตรองดักบัดจาสลายรถนารอยเลือกล้อว่าไว้ลังเสดงอันก่อนปรีปังตะมอยมักลอยเลิมตะปรีมีต่อเสดงเรียมกับอนิจังเดบเบิมปังตริงตะปักตะลิกเปิมจังหันหนึ่งเลือตรองลังไซกระเรดเปิมจังไว้ลังปัญญลังเปิมจังเจจวนตามามรอกตรองดักบัดตริงตรองรอยเฟลังปลึงรอกจองนำเลมตุมังระรอยนาโตรกระเปยก่อนเปลยปังในพูลแต่เมืองบายจีตยุงที่มันตรองหลังใจเฟลังเสดงรอกตรองดักก่อนเปลยปังในพูลเมืองเองดังรองหล่อเมืองเคยตะมุดเปิมจางบัดจำมุ้ยตันเพื่องกุยเงินจึงอันนี้เจอตะมามจัดเจดึงเลิกปังไงปังตะมอยบัดนำเตอะซะบอลดักซิเงินเจ้าดอลริมมังเล็กดึงจำเต่าทองนันเปิมจางปัญญลังริมคูลเปิมจางเดบเบิมตุนต้นปรันตลิกเปิมจางดึงปัญญลังตะมอยตรูตรองเลมเกรปังไงเปิมจางหัวระเต่าทองนันปังริมกับแม่ตะมามปะตองปังไงตะมามจำเรโอริมตะนาเต่าทองนันหัวต่อยเปิมจางบัดจำเต่าทองนันกาตรองเกิดกัลกงเปิมเกือริมตรองเวลังเสดงบอกปอชนหายตะนาเกรโบโตชนหายซาเงินเจ้าจะเสลายรอยอันบัดบัดตะมอยยกหาวปาเตาและปังไงหัวเตากงถอยและปะกระเฟยเตาทองนันรอกนอกอเทปังไงตอกหาวปาเตาครุกเอาดงมวยบดอันนี้รอกเล็บคงถอยและฮาเมดมีงกระโสปังไงรอกเล็บเกียกกระจัดปอมจางเวลังเสดังเตาทองนันเล็บกระจัดฮาเมดมีงตมเอาดงอันปังไงตอกหาวปาเตาทองนันคงถอยและฮาเมดมีงกระเมะปาเตาย่องเงินคักหิวจารังเงียนรอยอันปัดตอกปาลโบโตเนาะฮามันมิงตมไวลังเสดงอันปังไงฮาวปาลโบโตดอกเนาแกะลึงไวลังเสดงอันเตรียมปังไงบัดฮาวปาลโบโตเมนเตรียงเดตรองเจอจนปังไงตะมามปังตรองดักปอมจางเลียงลังซาปอลดักซิเงินเจ้ากระจัดไวลังเสดงนอกตรองเกิดกาลฝะตอกยุงอันนี้ตะมางงวยเสดงโดยใดยอทัยเตรียงคลุยตะกัดหัวถอยคุลปอมจางเดบเบิมตะยุงปัญญาลังปอมจางเจอจวนตะมามรอยตุบุปทอริมนิติมตรอเกรเจอจวนตะมามปังตะมอยจู่ยอมตะปะตะปัดเริ่มกระจัดกาไวลังเสดงรอกตรองอันนำดังนอกตะกอบตะจูระนางเสดงไวลังเสดงอันก่อนเปลยปังตะมอยนำตะมางงวยบอกโหยัดจีพอกระตระอุยบานยัดยันสาเงินเจ้าจ่าสลายอันปัดดอนกระเจงดึงยุนอตอกยงตะมางงวยอไทยนำฮะตอยปังไฟลังเสดงปังอตอกกระจุงลึงฟางตะกุมอุยบานซะลุยตะกวาดกระจับปังริมคุลปอมจางถอยเละคุลไฟลังอตราสลามกองอังซะคุลไฟลังจามเต่าทองนันปังริมอันิจางได้เบิมริมอุยนำเต็มตรอเนาะปมเกือเลือดตรองลังสายหนึ่งทะเลปัญญาลังกระจับตรองไฟลังเสดงดึงริมเกรเจเจนตะมอยปังเมฟะจูยอมกระจัดกากระโสตะมอยฮามันมิงตมเอาดงปังริมกับแม่ปะตองตะยงปมจางรอยตะบุปะทอตะมอยตะมางวยชูยอมเกือริมกระจัดบัดนำตะมางวยคุมดักตะซีปังมดลังตะมามลำดักตะซีหันไตริมอันนันปะเงินลังในหันไตปังตกกระจุงดึงอันนี้ตะมางวยแม่ฝ่าใจจนตะมอยรุ่ดแต่ตะหนักเล็กเตอร์บอลดักซีรถนารอยตกกระจุงอันไตได้ปมจางไฟลังเจอจนตรองดักอันไตกระเรดไฟลังกระจับล้อตะอันนับอันไตเนาะอุยบันยันจารสลายนาวได้ลาบอาดอเทริมอันดีไฟลังอันดีจางได้เบิ่มตริงในจางตะยงเปิมจางไฟลังเสดงปังเปิมจางกระหันจะจนตะมอยตะมางวยปังตรองดักบัดจาระกระจังเนาะไฟลังเสดงปังไงบัดก่อนปลีปังตะมอยเนาะอเทตกจูงหล่อลำที่มันตรองจางตะมางวยเอกเละหงเอยตะปลีตรองเสดงปะตกยงตะมางวยฮัตตาตรุตะมอยตะมางวยตรองรอยตัวบัวในปนาดังบ่าวปริเยวปตารูปจาลายตัวตังเอเลยดิบันไดก่อนเปลยปังตะปูลลอยจุกปลากระมึงอภิงกุ๊กปังประกาศตะบบลำมังระรอยดังรองตึงแล้ว